0: Chualo, Anaya, hermano, do hermana, na radio, RTG na wana kits hundiwe, chukwam ayo, chukwam hashwet nayo, ha mayuchin and kots a, na mankiana chualo, nam ayon dew a, anam ayon na kot awyot, ya, anat naya na koona to, kalholo na kiola, mangyo na hamingao, Isabel Lorenzo. Tona manquia na cuichi bienvenida na programa naya na to nyunda shohe dona de nana with naya don de nana deya kalholo kiola shohe dona na dots kotesa what on na kisi na natsa na angwe na costa chica Ten kuin hun chu. Do na tot skin. Chikwe. Ho. Nanke. Na kwantindo. Kuin nanke. Ma yuchin na kanda kwenta ho. Na chimin kiat ana. Nang tsa ho. Disfruta na towa. Herencia na de na tibio ti. Weloya. Welaya. Na shinan. Kwa. Tot skin. Kuya ho. Sabor na nunchu na ya nungwe. Hokal holo kiola. He nduya secreto. Na ho tot skin. Tot na nangwe. Nato nyonda.
1: Nsanda. เอาจ้ะเอ็นเซนไนท์อันน่ะฉันจะจัดสกินเอ็นเซนไนท์อันน่ะใช่ไม่น่ะน่ะจ้ะหวังคู่จ้ะก็จะสู้จะเจออันน่ะฉันเด็ดด้วยน่ะน่ะจ้ะมาสิงคิวจ้ะได้น่ะใช่สิงคิวจ้ะได้น่ะจ้ะมาเจ็ดดีจ้ะสกินเจ็ดดีจ้ะสกินขู่อากิฮะกินได้นี่แกจะถอดจ้ะได้นี่แกจะถอดสกินแกได้ฉันด้วย สิท่อนะมันสิสิก้อนะตะตะซาสิก้อตะซามันคู่อันน่ะจีให้มามามาได้อันน่ะสิคิวตามันได้ให้มามันคู่อันได้ถั่วอันได้ให้มันถั่วอันได้กะจีมันอ่ะตั๋วสกินสกินได้ให้มันขวาขวาเดสกินสกินให้มันเดียวก็ตะซูเกมันขวาสกินได้มันเดียวก็ตะซูได้กวินจุเกนะซะบ่นี่มา
0: มันขวาจ้าเห็นสะอาดเจ้าเห็นเท่สะเจ้าเห็นแกขวาคิดก็แต่สะมันอยู่นาโตยอนดาฮอมังกิโยเห็นตอดสกินจีกวนังเกมิงแกนเดียวฮะกุยนังเกตอนนั้นอ่ะนักก็ kwa kol a disfruta na tewa nan ana kun no skin dai dona tewa dai te noa generaciones na shu he na kin hun chun hun we na ke kol a comparti na kome sa na na na ya de tue ora na tsai na ke kui kansion te we sin do lo radio na